0: เจน่าก็จะเรื่องงาอีวีเอฟกันรู้ไหมนะตัวผู้หัดชิโร่วันนั้นเจนได้เมื่อคุยงาอวังเจน่าจะคุยจะทักนักที่อาจจะฟังเรื่องวันทรายระตัดทายคุณมาใครจะอาราคิดพังทายเอว่าจะน่ารำเมื่อวาฮีเพลย์งาผู้หางเรียวเมื่อคุระให้วาฮีฟกทายระงาอิงาโรบุทูระงาผู้ข้าฟกคู่ปัญญาเก่งงาฮาคินักงาใครจะอาราคิดพังทายเอว่าจะน่ารำเมื่อวาฮีเพลย์งาผู้หางเรียวเมื่อคุระให้วาฮีฟกทายระงาอิงาโรบุทูระงาผู้อาหัวเหตุเรื่อยๆรอยเตื้อเรื่อยๆพูดที่มติฟกทายระงาเมติมหิทูระงาผู้ข่าวเรื่อยเหตุเรื่อยเอาคัตยานาอิงามหิทูระงาผู้เย็นในมโมวาฮีเอไอคีอันทามาพูดทักเมน่าเอฟกมหิอันงาผู้หางเรียวเมื่อคุระให้วาฮีฟกทายระงาอิงาโรบุทูระงาผู้เมรุงงาทามาริกิอิงาทิโรหงาเรเรเคแกทายาเอราไตติฟกทายเอราตวานุฟกาโร
1: Nā reira, kāreo nō kia tau te whakaaro i roto i taku e ngaro. Engai, pa tākoe mākei ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, a te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, anā te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tākuta Ferris i tāna tūhei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kāre e kore e pai te whātau o tēnei kā wanatanga. Nā runga no.